ำมาเต่าตามนาเต่าข้าฉันนังเมียวแต่เตมะยังงดตังเต่าติงมิดโศกติวนังหมดติงเตมะตามนาติงโศกติวคุณนังในลังไม่ลาแค่ข้าแม่คุณเต่าปีเลกเล่มมาทีนี้ตามนาอุนิกาตังละภาษาเนียบติกุอีเลกิล็อกเตบุเต่าสักเสวยังนะทีนี้เราเจ้ากันยังนันวงมีพิวัลเล่เป็นอีกปัตตานสิลาเลกิยังเนียมลุนธรรมานิกิวัลลังเป็นอมมักจังมีอุนิตสังนาตัมมาลุตัลุตุงเงสุลาวมีกิตซีดูสายักษ์มินอีลาสิบเล็กปานสิเลเลกเล่าละง่ายละแต่มาในคิวันเล่มกันนี้เนี่ยสิยอมงาจากเอาเบียนพิยาคาลงเอาหนุกนูยานักตุกอกมาคุตุนักเรลิกนี่เกลอนิกอก30นูนี่ยุงเนี่ยแต่มาใน4มิลลุนิมอากาโกสกันนโรมากตอกนี่เกลอมาลุนิ20มิลนูนี่ยุงเนี่ยแต่มาใน10มิลกมาลุนิมข้าเช่นนั้นไม่นำมันที่เกลจามิเตมหนุกนูยานักตุกอกมาคุตุนักเรลิกกันังนั่งลุติ30มิล50มัวกัดตาลุนิมนูนี่ยุงเนี่ยแต่มาใน3มิลลุนิมอากาโกนูยูกมาตุกอกมาคุตุนักเรลิกกันังนั่งโรมาลุนิ20มิล40มัวที่เกลตาลุนิมนูนยุงเนี่ยทำมาในฟอร์มีกูมาสุดทีอีกลูกที่กาจุงมิลลิอุนนกนูเย็นแอคตูโกกันังเนลุนิ30 50มันที่เกิดตัลุนิมนูนยุงเนี่ยทำมาใน1มิลลุนิมอากาโกนูเย็กูมาตุดมาคุตุนักเรลิตกันังเนโรมาสุนิ30 50มันที่เกิดตัลุนิมนูนยุงเนี่ยทำมาใน3มิลกูมาสุดทีกำลังนิดตัวลิตอุ่นนุกมาคงเนื้อตุกอกกำลังเนลุนิ30มิล50มันที่เกิดตัลุนิมนูเนยุงเนื้อทมานิ2มิลลุนิมอากาโกมาคุกูมาตุกอกกำลังเนลุนิ30อันวิเคราะห์มาสินูบลุกกุดนูเนยุงเนื้อทมานิ8มิลกูมาสุนิมสั่งเลี้ยงมิลอุ่นนุกมาคงเนื้อตุดกำลังเนลุนิ40มิล60มันที่เกิดตัลุนิมนูเนยุงเนื้อทมานิ5มิลลุนิมอากาโกนูยุกมาตุกอกมาคุกัดตัลุนิมกันังเนโรมาตุกอก30มิล50มันที่เกิดตัลุนิมนูเนยุงเนียทมานิ9มิลกูมาสุนิเตกันิสัลเลงมินนาวยานิลิอุนนุกนูยานาคตุดมาคุลักเปลเลลุยุนนาวกันังเนลุนิ40มิล60มันที่เกิดตัลุนิมนูเนยุงเนียทมานิ3มิลลุนิมอากาโกมาคุกูมาตุกอกกันังเนลุนิ40มิล60มันที่เกิดตัลุนิมนูเนยุงเนียทมานิ5มิลกูมาสุนิแต่กว่าจะก่อให้สุดเต็มในน่าสกิยาวิลาทมานิกิวัลลังเมตอุนนุกอมาคากู